0: này bố đi hả này cái tha bị bắt lên tìm ra này càng nghe cái ở phía bên chấp nơi mà hai bị chia lại khả năng đại bộ tế cầm bông tế can cầm năn nơi sẽ tất cả những khăn hai vị thi sát để đất nôm nôm bếp này tay ca ở bó này dụ rực đầm trầy nở rừng đầm mô đi cứ bố là cứ cả tiêm tiê ở miền ca plạp đô chia bộ phân tay mà đồng ในวิธีการในการบังคับแต่ละห้างแท้ระบบรถไฟบ้านดมเปิดบีดับบันจำนวนอัปตะโกหนึ่งจุดวิวัยในประเทศอันเดียก็การแต่เมื่อจำเอาได้แค่ห้อยหนึ่งแบนประมูลตรงนี้แต่ยุบจากไงในเดือนในกระดาษรถเทนี่ห้อยตัวทัดในครองการที่ในการยิ้มในการตามตามจากสัตว์ประพันธ์อันเป็นสมณะในปุ่นลีห้อยในการร้องการได้ในบันทึกในอินเทอร์เน็ตห้อยหนึ่งในจำจิตที่ประพันธ์ในสำหรับการประสานการจะเท่าก็ได้ก็ปัจจัยครมในสัตว์ในมีวิธีจะเท่าขี้ได้เงี้ยตัวประในการวิธีบิชัดคือได้เชี่ยปัจจัยในพิษสารในพลูตุสคือบังคับในเชี่ยสหในสถาปนิกในอัตตะในประเทศสวายชักชบุษีสวายเธอชักบุษีคือดังไปการในรถพิบัติสัตว์ในคลาดได้จีนักจุกนี้ในตามเตี้ยนั่งทอดวิดีโอจีชันรู้ยอดเตอร์บังฮะในเตี้ยบังตามในสมาคมอาเซียนอยู่ในประเทศอันดีนี่จะประเทศเราสมัยตุ่มนึกดังไปจีสันในสัตว์ได้เคยอันพิบัติหาได้มันโปรก็ได้ในขนมการในไปประลองมาดองจิตสติสติเพียบในการในอันเทนไนต์แต่กระทำมีการกระตุ้นในดอลต่อฮอกซ์พรามเลือกในโครงการปีปอนมาไปพรามนี่คือวิธีในปัจจัยกระตุ้นละฮอตดอกพวกจ้องในสัตว์ขมายในกระดิ่งนุบัติขมายคณิในสัตว์คือจีนในสัตว์ไกลกรในสัตว์ในสต็อปดอกกรอมสต็อปกรอมมาพอดฮักปั่นนั่งให้ในกระดิ่งจุในนิสัตในไกลกรอต่างอนุคือเอาคณีขมิ้นมาชุบไม้ตามไปบัดโตกาสักษาเรียนสูตรบันเทิงตัวติดตัวจิการะเนื้อระย้ายรถรีติดตามพลอยนี่หายได้จึงเคยในกาวิบัติในครองสังคมในปีปัจจุบันสุดท้ายในครองที่ครองพรหมปิ้งวิบัตินี่ทำนะคือถ้ามันหลอกมีเต้สำหรับในยุครัฐมนตรีอันดีโลกนรินทราโมดีขนมอันติบัยได้จับตามเด็กชั้นปีปอนมาพิบุญมองประธานเนปพิพิคือท่าคือพระช่างหนึ่งในสัตว์ได้เพื่อเอารูปพิบหรือว่าลูกในยุครัฐมนตรีนรินทร์บุญนิบปล่อยละปล่อยโลกขนมคือให้โดยชนะให้แบนจีลูกขมิ้นจมฤกษ์เอาไว้คลายอัมพีตรายุลพร้อมยุสระตัดตามการเตรียมเตี๋ยรบในสนิสัตสักได้ประกาศการที่ในจำนวนในปีเดียวรัฐมนตรีอบรมอันเดียคือถ้าทเวลากร้อยอปีลกในอันดับบทนี้คือการประชุมเดือนที่ปรึกษาในรัฐมนตรีในการปีที่สองทีมาเผยเมื่อการกระทำปีปอนมาเผยปมุ้ยตามไปปีนัดในกรมรุ่งในฉบับได้อภิการดในประเดือนตำนักการในประปนในตุลาการหนึ่งตอนนักการงุนทงเอาตัวเล่นเนี่ยได้มินคือถ้าลุยบนนอมในเป็นประลองหรือมุ้ยกรมรุ่งฉบับการเป็นจุนตัวตามในสภาอนุมัติในขนมเปิลดอกชับตัวตามในการอัดเต็มอ่านนี่เด็กเขี้ยมนี่ยังนี่คือแห่งกุศลได้เนคเนียแต่สมัครเพื่อการดูปัจจุบันเนียสกัดเละให้ดับไปเละดับไปยกในประตูตลอดมาวิ่งรีแออันเนี่ยได้บางจบเวียดมินดับไปก็อย่างฉันคือดับไปบางจบรีแออันเนี่ยกายเวียดตามอำเภอปุกรุ่ยโดยฉันเฮ้ยเวียดทัดในขนมมันโปรกได้โดยฉันถ้าวิอาศิจังหวะจะมวยคืนแต่ติดไฟอมนกุลการบันไดสังคมจะถ้าชาวนาประชังระบบอิสระในเกิดวิพีกตินดอกจะวิจิบินนองการต่อสู้เลิกกำรุงในฉบับ
1: ยูคีกีราฟาเซดูตูในปานได้เสร็จสิอิเลเซอมโอยูและเราพูดเรื่องซีบีซีผู้มุสีเร่บ่งสิเนี่ยฟาเซ่คอมซ่าdes MOU, mais c'est là la solution, rien. Bon,
2: d'accord.
1: Qu'est-ce que tu pensais?
2: Oui, bonjour, monsieur. Bonjour.